0: ในพระเยซูเลิ้งเดชเดินนั่งกับโยหลงคือซอกทุกวันสิ่งพร้อมทักประกาศนี้เหงื่อเจียวของชุมตอนใดจะหลงคือซอกของชั่วเพราะอะไรโปรดเกิดของแม่มาริยาสิ่งพุทธเรืองใหญ่พระประกาศนี้เหงื่อก่อนดำสงจอมตัวลุยนี้เหงื่อผู้ทางรวยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูวิหลงคือซอกของชั่วสิ่งร้อยคืนนี้นี้เหงื่อก่อนดำน้ำจีบจอมเตอร์บาทหิวแช่สีแก่มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชยบอฮอเมสักจุดของเจดีย์ซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมเป็นความตะเวนที่เหนื่อยนำชื่นเฉยแบบลงนำลูทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบบนาฬิมาคงทุกแมงฉันยาหนาวก็ได้ช่วยเหลือเนื้อส่วนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบบอุ่นพื้นแบบตำพันแบบจงการแบบตื่นเก่งที่กำแบบมาทุกแมงไม่ว่าไม่อีความติดบกผู้ดันบ่อไปชุดวันแข่งขวางไหนสิ้นชุดดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวอมแบบตัดดวงจับเด็กที่คิดพื้นแผ่นซับเติมโหนมาบังหมอมาเชื่อหลังและพี่ชูชุดวันสิ้นเจริญชุดยิ่งเด่นดังสั่นลึกกว่าที่เด็กหลงเพ้อลินทันลีจีวีบะเฉาเหวี่ยงลำวีเหลือเน่าวีก็เหนื่อยที่บางเส้นดาวกีแข่งชกปวดหลังจบเด็กมาไม่เท็จติดเนื้อชีวิตนี้ที่กับเฉาเหวี่ยงปวดหลังเราคัดกรณีด้วยตอนเด็กวีเกลวีญาที่บ่าแม่มังไทยดังเราล้างบิดให้ยีโคนแดงซึ่งจะเหลือแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยบิดลำอันเพ็ดบาดมัวมันกู้ล้มมาเนิบเนินโจมจึ๊กซึ่งจะหอบก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแข็งถามแย่งอย่างเอิ้นที่เหนื่อยอย่างเอาดึงเงี้ยที่มีบิดปอดเลยที่เหนื่อยปูหรือบิดปากแห่งจอมกับยาเด่นซึ่งจะได้ตัวเด็กที่เหนื่อยสักปีหยุดเวทสักปีบางหมดสักปีฝ่อมเอิ้นที่เหนื่อยดังออกอึกเกิดกว่าตัวยาเด่นแบบนึกงานที่จะหุ่นเซอร์ก่อนจะป้องกันด้วยความทัดทุกแนวที่người đang sống trong buồn sầu lo thất vọng chán nản vì thất bại vì thất tình vì thất nghiệp vì thất lạc những người thân chuông khẩn khoản này xin Chúa coi bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cuốn sách Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.